0: ประมลสาวมลกอยบ้านคลาอยู่มาตกนันเตะนังให้อัดดังคือกีมอดดูสปรายแวะมองไปไงหลังนั่งไกลนิ่งนั่งไงบกไกลบ่อพายไม่ปีเขา
1: เนี่ยมนมนไปนึกมนยังอัดตันดังปนตายนพมในขาวยังจีนลงนะมนยวนโจนึงขี้อจีนลงปูได้เข้มเราจมวยนึงกอดเอาดมเราดมรอยปราบลุยสปราบก็ท่าบ่าวมันบ่าวมันพอดจมนั่งใจคือยังนกนองดาวนั่งตองคดีมาภูมินึงใจดำเดินสายดังอปุนังเวียมาเต้าจะเบียดบานรวยโครนไงหนึ่งทำไมเต้าจะนองดาวถึงอ่อนหนึ่ง
2: นี่เราทำมาจะดอกไปใบอปุนังเจงมาเปลี่ยนๆนั่งทุ่ยไอ้ทุ่ยคลา
1: ปุ๊บไม่ธรรมดาเธอสายขนมภูมิของไอ้ธรรมดา
2: จุ๊บเนี่ยเธอเราภูมิแต่ได
1: ้เธอธรรมดาถึงอ่อนหนึ่ง
2: บ
1: ้าแต่ดอกไปในเต้าบางสลาเปลี่ยนบางไอ้บางโกนเซเรียนโกนเซไอ
0: แต่โดยมิ้งแต่บ่งทอมดาประมูลสื่อบ้านไอ้เต้เนาะเกย์ย้ำเลยโหดอัดจิตอ่ะจะดังเถื่อไอ้บ่เนาะอัดมีมซาอัดมีไอ้ถึงอ่ะน้องยืนจิตอ่ะแต่นอมขี้บ่งกอย้ำบ่งกอย้ำเต้แต่เราโหดจิตอ่ะให้บ้านนอมขี้เมาคังก็สตินเลยตับหลังมุนตะบูนในมิ้งจังปิมไปนั้นนั่งไงบานมาหนึ่งมาเลยเยอะเต้บานมีนบองใส่นอมมีนกันเด็ดกอดชอบเธอกาปิดอาบเธอแปดเธอไอ้นั่งกอดมาตีกรงพนมปิงเต้ก็กอดมีนไกลเธอกาก็หาบองโอนมาโจลเธอกาโจลเรียนไอ้เนาพนมปิงเป็นเต้นั่งไงเ
2: ป็นมีนเป็นนั่งไปปีโปรดมาหนึ่งมีนสกัดมีนยึดสกัดหอบบองโอนคือมากมายยึดสกัดหอบบองโอนจานนะให้ไม่ได้
1: ไม่จะนั่นมีนั่นจะนั่นนั่งก็ทำเนี่ยภูมินั่งโกนจ้าก็เสน่ห์โจจลัดดอกเป็นนั่งเนี่ยสบายนะบางโกนมาไว้ยังกุยจำเมื่อโกนนั่งเอาปีจลัดนั่งกรุบขี
2: ้
1: นั่งไง
2: ดอกปีจะปลูกไม้กระห้องนะสมภูมิรัตนาออสเป็นนั่ง
1: ก็น่าจะนั่งดูเกย์รัตตาวัน
0: ในรัตตาเปรย
2: ์นี่คือครับภูมิคลาสกิโยไม้กระห้องคลาสจะสลับเจ
1: ้
2: าย
1: ังอาบมินตะโยเวียนตอนในเวรถมนยังติด
2: จัง
1: นึงไงจนนั้นมิ้งภูมิดาพวกจังคราวพอดกี่ทายพวกเนรดายก็โยพวกเนรดายมากันกับพวกภูมิข้างบัดบองภูมิประเทศภูมิจ้าจ้านั่นคือต่ออ้อยมีนาเราสอนเลยก็โยเนรดายนั่นมากันภูมิหนึ่งให้เนรดายมากันภูมินั่นจะเทวสายเทวเสาประกอบเกี่ยวเทวระเบียบเนตะกายเนรดายมาไปตะกายมาไปไอ้ให้เนตะกายเกี่ยวสูงมาจังอามวยให้เนี่ยมุงโกบอะไรเนี่ยบาตบ้องกิสุงสารมหาดมวยดอนจังเต้าดอเป็นจังเต้าปัวเนี่ยใดนั่งต่อไปเพิ่มนั่งปัวนั่งรถบนยังนั่งยังมันแต่ดังพองนึง
0: นะโดยเนี่ยหลายภูมิก็จังเลยภูมิจังได้ขนาดปรบหลังไม่หดอ่อนเลย
1: ดึงยังตั้งดังพองดึงครูนพองหนึ่ง
0: มีดังปุ่นดังครูน
1: ปุ่วิเนี่ยวิแบบดังจังเยี่ยมเลยตอนน
2: ี้คิดบอกโอนให้มินรู้เรื่องมินจะไปจากออกนี้ก็เหมือนเด้อไปนั่ง
1: ถ้าบอกโอนได้น้องสาวบ้านคือบาดบองประมวยได้ตังปีนเอาพนมไปนั่งบาดบองประมวยเราอัดยังอัดดังนั่งเราดาราไงคราบเป็นนั่งคือเรารวมตั้งอ๋อ
0: ไปแ
2: บ
0: บแบ
2: บวันจันทร์มีคันนี้ไหมเด้อเราไป
0: ครูซาเมย์นี่มีสับทรานรัวกลับไปเจนเป็นเต้าเดี๋ยวยืนเจนปิ่นเป็นพอเต้าตัวนู้นคางใส่เมย์ข้าว
1: ก
0: ินสไวกินไอ้นั้นจุ่มตั้งอ้อบองโปมันเบอร์บองทมบองคอนเจคอมบองจืนเจคันเจเทลบุญครัวให้ดับเปบุญครัวนั้นดับปีครัวนั้นเตาจมูกนั้นดับเมียนบองพร้อมเนี่ยสลับรู้ซื่อนั่งมังเหินนั่งสลับโดยซาเตาจะหลัดนั่งจอดไอ้กะหาไอ้กรุนจังกรุนจังให้โยตะเป็ดเตาสลับน้องเป็ดนั่งนั่งเนี่ยได้เตาจมูกขยมนั่งสลับนั่งมันเนี่ยเต้ให้ดับบองปีครูเตี้ยมวยบังจืนนั่งกอดเ